0: มาตายกันมาตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรมากนะทำไปบิดาชกุชิพยังชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: ว่าเขียนยังมาเนี่ยงงงคนทำไปนั่งคนน้ำหมดเอาทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์ดิคีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาฟท์ออฟเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิกรีฮาเลมากอร์มาบิกรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุขิสังสัสตามาบิกรีอ่ะไอ้ระบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซีEnglish language kakcha kubin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau
1: ama ma kai lage
0: dake aw talno betau mahider phir dukha paiela ni jhusi aw ye phone number 0215547787 9842535541 aw bhayo aw good very good

0: มาตายความมือตาไงปีเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรบิดาตุกุชิพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เราเห็นไหมยังมาในงงในคุณคำมือนั่งคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิเก้าเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุฟเอดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิเก้าเนย์โอเคอีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีโอเอ้ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัจจาคุปินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิปายชาซีซีแคมราร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาทาว
1: อามาเมื่อไงร้างเอง
0: ตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547787อันท่านนับเป็น4 20 541เขาบอกว่าเขาพูดเบรีกูดเบรีกู

ไม่ต้องทำไม่ต้องไปเลยคุณไม่ละคุณอะไรมากนะทำไปเรียกสุขสีพี่อันชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูสิเฮ้ยไม่ยังมาเนี่ยงงงคุณทำไม่ละคุณน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ศิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดูและสตาร์ทอฟเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาสิเอาสีพี่อันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์ศิกาวเนย์รู้แค่โคตรบิคลีฮาเลมาโกร์มาบิคลีโกร์มาไอ้เบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิคลีเอ้ยอาเอร์อัพบานาวเนสุบิดาพินชาร์จูซี่ English language คัตชาคุปินบีบัสตาชาฮอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินเวอร์เตอร์คุปแบตเตอรี่ปนีไปนชาซีซีแคมราร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนีปูดูอินชาท้าวทำไมมันเป็นอะไรตากเองเอาตาลล์เบตาลมาฮีเดอร์เพื่อดูคาไปเอลันจูซี่เอาเย่โฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547788 อันท่านเอาไป4 2541เอาบ่อยเอากูดเบรีกูดเบรีกู